มาทางความเมตตาไงเปรี้ยคนแม่ละคนอะไรมากงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจัดการยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาในงานคนความเมตตาคนน่ามโนทั้งแม่คนน่ะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิบียนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เขยคุณต้องบิครีฮาเลมากอร์มาบิครีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดูนทุกเอ็กซ์แองสตามาบิครีโอเฮ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language กักชาคุปินเบียบัตตาช่วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซล่าซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท่าวอามาเมื่อไงร้องเอ๊ดักเอ๊เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียกดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์5547887อันที่นั่นเป็น4 2541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรี่กูดเบรี่กู